ก็เมื่อเรื่องกูอยากกูว่าสมัยก่อนมีอะไรกินน้ำดีดีนะวันที่ถึงอาบุ้งอายุที่ปัญหาเนี่ยก็ปรับปุ่นเดินที่เรื่องตัวตัวนะเดินตะการงานเดินที่เป้าหนี้มาหนังกี้งั้นนะที่เมื่อตอนกันเดินทางนอกวันนั้นโปรแกรมถึงอาบุ้งอายุอันนี้มีว่าเขียนกูปนเดตันยี่ยี่ที่เจ้าอิสุว่ากี้เดินทางนอกวันนั้นวันนั้นเราไม่คุณทำตัวอะไรอยู่ไม่รู้ตัวอะไรตากีบอย

มันเหมียวดิเนี่ยเหมียวอ่ะพี่เหมียวดิเนี่ยเหมียวอ่ะพี่ตรานเนี่ยที่ตะกางนะคนน่ะระตาร์ปอนนั่นกี้อีพุ่นที่เมื่อตอนนี้เป็นใครนุ่มสมัยรู้คนตรานตาร์ปอนย้อนนารันปันตาร์ปอนนั่นอิสุวันเมียวอ่ะกี้ตบรัววาวอิสุวันเมียวนักโยมกูอยากรู้กูคันนั่งปะรามกติกรอยนวันที่ทิ้งอาปงอายุแกพุ่นมาวันที่ทรายทรายแต่ยังอยู่อีพุ่ม